ีลางเกียกายาบอหอมเบิ้นนอหอมเบื้อเฮียเฮียนงังสาวหอมปาลางเกียกาเห็นนะสาเบิ้นนอสาเบิ้นสาสามุยลางเจตอบสา